เออดิปาลุปังควงบ่อบันไดอีอันอมันจียรกบรกัลมันบุลันนามิงกายะไอรังกบากวัยกุรังกันดอกนยามัยปฏิสการิกายรุโสอมรัง